อดวันยาวอะไรตลวนยาวดอินาเอดารัลมวดตั้งวมุลวดตั้งควบรักควบดับวังดับ